0: 发生在16日下午3点40分左右，一列火车在曼谷市中心机场快线玛卡山站附近撞上了最前方的橙色巴士，导致巴士迅速起火，冒出滚滚浓烟，并持续传出爆炸声。巴士后方的多辆汽车、摩托车也发生碰撞。目前火势已得到控制，救援人员继续开展搜救工作。有目击者回忆称，由于当时是红灯，事发道路上堵满了车。
1: รถมีมันก็ไปไม่ได้รถมันตรงไปไม่ได้เพราะมันติดไฟแดงทีนี้ระหว่างคนที่เป็นผู้รักษารถไฟที่ป้อมนี่กับคนขับรถไฟไม่รู้มันประสานงานกันยังไงมันเลยรถไฟที่ส่งสินค้ามานี่มันก็เลยไม่เบรกมันก็เลยพุ่งมาชนรถเมล์ที่ข้อมรางอยู่มันก็ชนปั้งเลยเกิดไฟไหม้เลยก็ตามที่เห็นนี่คือโดย
0: ปกติไทยกัว交通部副部长西里鹏进一步解释称，事发时巴士因红灯停在铁路道口，导致铁路道闸无法放下，同时由于火车运载的是集装箱，重量较大，无法及时刹停，最终酿成事故。西里鹏指出，正常情况下火车必须等铁路道闸放下后才能获得通行许可，当局后续将查看黑匣子，了解火车为何会贸然冲撞巴士。泰国总理办公室也发表声明称，总理阿努廷已下令对事故展开调查。凤凰卫视综合报道。
2: 下节回来还将继续关注到的是，神舟23号载人飞行任务进入最后准备，计划近日择机实施发射，稍后见。